ังกับร่องบุญเวไรลุงชวนตาตึงดูเสียงก้องหมกมันนั้นดึงจังเงยได้เห็นปุ้งกูเป็ดมา